การลาติลานีอาพีซีเลทันสังสักนียาวันลงเลนทางรวยรวยเอ็มเตโรติดสวนปาร์ปาริปูฮารอนลังเลบุกาเฮตุนชมาเฮียนปาร์ปาริปูเฮียนอาร์เจลอมเตกลาวไงทะเลไงใจติเลตุรคาจังวาลเมงมอยเตียตัวนาอันยิ่งเลงอันอินเลงเมกนุลเชลเอาตักเนนอันลงไงทางดูนาตานอันเตียนี่เมงมอยเตียส่วนอินเลงนุลเชลเอาเตวันเนียงเตโรเฮเลนีเฮรันตีคันดิจินาปออาเมงปอกันเชงาคับมายาวันชะเตเรงเอ็มเฮเลนีส่วนอินทิงปุยตุยเดวเตคาลาวลุมเซลเตโรเมงมอยเตียตังคานินติดส่วนเจ้ามาฮารอนลังเลอจำเตะฮิอันินอาร์เจลอมีอีโมกันอุปเปอร์อุจีปิอังอุดวัตปาฮีอุวีกุงกบลอระเทียมอาวัยยังโจวิกต์อาร์เจทอกเทอร์ซงซงยันสักเมลขวาวังเช่นเชนเดนลอมินอาจุกเชฟไฟวิกเทยจุกเนียอิสักเมลปออาเอ็นซีกเลนสังจารันตินีก็สักเมลขวาวังเช่นเชียฮีจุเช่นเชียฮาร์เวเดอไม่เทียนี่ก็งาลุดตุก็มอขวาวังเช่นเชียฮีมินเราเชียร์สักเมียสูเสียเราปุ่งเงี้ยกะลาวเนียวันเล่ระดับเล็กกันไงคลาดชนจะมังอ่ะมังไงเม่งมอยตีลากันไงคาเวเลทุงงะเฮลาฮีซีวันเชียร์ปุยนารอนคาเวเลทุงดอนนี่

อิลุยเทลาวติลานีอาปิซิลทันสร้างสักการะเฮวันมอยเล็บเป็กเอ็มเทโรกันหุ่นเทียตอบนายเวียวตอบเมียดาร์สมปันเฮเลมินิสมลิเซงันนี่โดนะตอบเซงยิมินเราเตลปุยโอลาเดจวนเฮียตอบเซงยิมินเราไงสานีติกเชียตอบละหมาจวนทูเตปุยนวลทนจักมายะง้อยเรื่องไงเท่าเด็กานินทุมอยเดียวมินวลทนกันเชียเลงอ๋อสางียานินนัลเดียวเราเพลย์เซลเตชวนลงเลนไล่รันเตียชนลงเหรียญไล่ให้ลงเหรียญคลากบีกันนี่ได้รู้มีนั้นถกเดาจักลมบกเสียเองมีดังเฮียนั้นตีเวียงโอ้ตีไม่เฮียอะไรนี่มาตัวงับป่ามาตัวงับมิชันเวียงเฮียนินอรุณวอยซ์เฮียจุนนักกินเดวะกังไงทางอ๋องูดัวตาป่าเฮียนอีโอฮีอาร์เจชไวเตอโมกติเจป่ามาเซงไงเตกันเอ็นเซียงอ่ะเราเนี่ยเราหัดเดินเฮ้งูดัวตาป่าฮีหมดเลยอ๋อมินให้นักเศรษฐีเดี๋ยวขัดเรามาปนมาอาร์เจมาปุยมินติดเดือดละตัวค่ะกันนี่เรากติกติปวกันงูร้องมิงมวยเตี้ยจงเงี้ยกับเสียงตัดละเราไม่ค่ะค่ะอ๋อจวนไปเองอ่ะเฮียนอาร์เจลมีลาทันเทศีเราว่าหันทันก็จากเวเนนปาร์ปาริปูค่ะแล้วเริ่มเสียมาใส่เราอันนี้อ่ะมิงเฮียเราปุยสินนารันตีนี่อวันมวยเอ็มติโรแล้วเริ่มเสียมาใส่เราติดจงกะเหล่าเชกกะเหล่าเชกงั้นต่อตอนเนี้ยอ๋อนี่เอ็ดรอตุนจูมาเห็นละครนู้นนี่กันเสียมตัดเสียละว่าทำไมรถซูเริ่มจางเตียวมันอีจวนนินกระดูกจวนติดชัวหุ่นอาเตปโออีรุนละหลังเวลีอ่างาจะมีหุ่นอาจนอีละดูตักข้ากะเหล่าติดชัวสักตอนเช่นเนี้ยอ๋อแล้วลุงพังไม่เลวละเฮเลนีเฮรันหลังเลยอ่ะเฮเลนินอาร์เจลมีปาร์ปาริปูค่ะกันวิขัดอินเบียกนะจังอินเจสิก้ามินติเริงอ่ะอาริลรัวก็อมลล์ลาวจูฟังอันนี้กันนอลเฮเลนีรันติเลนี่วันปอยเอ็มติรอมินทามินเฮชินต่อให้จวนนัวมจี้อะไรวะนี่กันพิงนี่เราปุยมินเก่าแต่ยานี่นั่นหมายนี่กันง่ายนะเตโบเดือดเทียนกับเชียมอมกันว่าเชียดเอ็มเอ็มเราแต่ปอยนักกันพิงเมื่อมินทันเก่าจัดจัดเทียนจวนกันไงนะเฮงฮาลเอ็มเอ็มมาเนี่ยมิงพี่ปอยหมอลุดตกจวงจวนอินเก่าสวาลไม่เราตัวรันนี่กุ้งเตียนเฮียเพลย์เลตูร์ค่ะก็จงอ่อนเดือดจ้ะเพลย์เลตูร์ค่ะไพรมารีชันเนลดิวตี้เลบียกดิคิดเอาช่องตานโอ้รันที่รันทันสักบกันนี่ติดชวนกันแล้วนุ่งเวลาตอนชวนพี่ซีเลทันสร้างอันเคลียร์นนี่ง่ายตีลาสักให้กันง่ายสว่างอ่ะง่ายสะดุดเตะบุญมินชนเพื่อตอบเช่งมินเช่นปุยตัวเตะหินสบายตอนกันร้อนลานนี่อ๋อ